0: ตเ
1: ยนาดิกะโนอังอัน
0: ตา
1: เดมา
0: จังปะเด
1: นดายองดิฮากะติตานาบาลันตุ
0: มา
1: เดล
0: านะลาเน
1: อูดันงาน

0: โอ้บ่มเฮอํางาผู้ดีโอ้ตันนังกะมาดุงาฮ
1: านานาเ
0: รบาราชิฮาบัลเลฮามันดีอากู
1: เนเ
0: นยะปุ
1: เบอานเต
0: นูชิเดตะบูนูกะยาลังมัปโปมันนู
1: นาเจเว